0: ลุ
1: ย
0: ว
1: โ
0: ีคักซี่อารามานีวันหนึ่งมันจะบอกสุกี้เป็นที่นิยมของโลก
1: Black Indian Blue Contacts